0: จะนี่ลังทือเจ้าตัวกลุ่มลงเนี่ยตัวตะกินนอนในหอสารต่อสต้องต้นรอยอึดท่าเราในต่อตัวถั่วอึดจึงชอยาชัวไอตัวโรสต้องอย่าชัวเปล่าอีชีอีชัวออเปชัวเปล่าอีชีอีชัวออเปไอตัวลูกเสืออึดจึงตาต่อชอยาชัวไอเทียเตเทียนต่อต้นในท่าไอท่าลีออนาทีเป็นนาทีซื้อไอยาลีน้อมีวิเตียเป้ชิมันตุกงเชื่อจงเจ็บเชื่อใจเชื่อใจถ้าเชิญนาทีเสนอเอวะเตียนในจันทร์เนี่ยจะสีวายนเตาตุกงเราจะชื่อสาลิจาหอยจะชิตอมัวซีมงเกอร์เอหอยมัวตุลูตุชวนยาตุเตชิมปลอต่อชิตอตัวเราจะยาเตชิมอเมริกาชิตอต่อต่อตัวเอกคชาเยอะถอยอย่าชั่วมุตโตลงหล่อจะขันหลงเหลียวปตะกุโตหายเดียจั่วโปรอิชิอิจั่วออเปจั่วโปรอิชิอิจั่วเปเอ็นไปเทเตเต่าจอเตเต่าจะรู้ว่าเนี่ยอย่าสามุตโตนี่จะซึ่งในตัวรู้ตัวชัวเรียลินันหัวหน่อยมั่วมีกี่สัตว์สื่อใจวันเตยมุมลงสัตว์สื่อนะเป้มุมลงอีราเกลอเจเนาะตัวตะกินนาจอนาเตยอยู่เยอะว่าเก่งก็กินโตเลยอย่าชัวเต
1: มูอิงเกอนาจีชิชิลูเฮงเลออตูจะลูชิโยทอจิงมียองทอลูใจออตูลูชิโยตาออตูจิงปอเล่งกันดาจิงจีตอมอตินูโอทอลูชิชอลูญอวีลูเนงออเล่งปอเล่งรองชาจะจอลูโอเกฮาตา有时路梦隔谈一时呢隔了这半谷谷了有车隔路入有摸就给西火河往火西路隔西子母一路间隔则还多说间还大
2: 说间
3: 嗯
2: 不知道是哪个回答咕噜个黑猫我要读管的道中在家高的高梦高考的训练一个套有帮的乌龙梦懂得一起摸下时一家咕嘛梦好旅旅途时还要整一次该去找这只猫
3: 天哥咕傻大家乌龙好旅ไอ้ฮาเลยตอนย่าลูเทน้องเคยอือตื้อลอยยี่ล่ะจะอือลูชิป้ามาล้อ
2: ก็ให้ย่อตั้งสีก็ยังตู้กันเดาตัวจงกูสาจ้าก็ถ้าก้ามุก็จะกันเจก็ถ้าเราอยากปังตัวอือนึงให้จุดสุดเกะอือนู้ก็กระตากูมามองกะจุดเกะอินทรีย์จ้าอยู่จมูกจะช้า

0: กูสั่งตาลูกเจลูลูเฮงปีกูจะพูดยี่ปัวพูดตาเจลูลูเฮงกูจู่กินบ่ชัวยี่สั่งตาลูกเจกูลูลูเฮงนะชอบพูดตาจู่กูนะ
1: 意思侬有个话说喽，最好知道，不说事呀。那你那个，我不要吧，大家不都摸摸哈，呀？啊，不嘛。
2: 时候草木当地龙，说经。当知一度之念，时候超木来入入，做给是路心情沙，得有在做事思念。

0: ยอหายเตียไปจ
1: อยาลินดาเปติตองนองอีรายาชวดหลอลูมูเลวะเตยยมเกลอเจโตอีจงเนติกติงจาตองนองญัตโตทักีนาเตยยาลินาเปนตุสตองจัวชาโตอีจงเนติกติงจาเตยชีฮันดูสตองจัวญันตองดันนอเอเปเตยจิลีเจลินาเอชิมุนังตุเคลีลอลจาเตยชิตาลินดากงโฮลอชิมุนังตัววอรันเทียลายลุมปะเตียอาซาสมาตุเคียวกงโฮชื่อให้กงโฮเขาสังบิทเรียกงโฮล้อเทียนตุสตุงจัวนอหล่อปนลังยามเปมงเดตุเอตุตุเคียสยอเจตุนตะคิเคียตามุลีเอสยอจีมัวตุหล่อหลงลีดูลีหล่อหล่อจะยงลีเปมงยอโกเตกงหออีตูเจนึกเคียเจเคียตอรงเจชงตือจอตนจอตนจิตมัวตูหลอลงเจอูอัวตนเจลีจิริรงโกจิริตะหอกงหอละซึเอยะเลนอก็จะเนี่ยจะสีปาตัวเคียหอเลือนดาสะตงจัวนอหอเลือนดานอจิยิงจาวลเคียดอตะสีหอหายเปเนี่ยไปสีจะรูเทียหายตัวเกาะชาเตเกอีเชียกีจะชินน้องกงหอลอนอีเชียนน้องกงหออีเชียนน้องตุนดันดูสตังจัวมึงตัวหายรูน้องเทียคิดตาเงินตาเรากุ้นรอหมูโตโซรุเตเฉยเดียเตเฉยอุสานน้ำมันมึงย่อเทียยันในว่าเทจิตเชียหายเดียก็จะเนี่ยจะสีตัวปัสสาวะตัวกงเชียเทียตัวหลงเก๋เขียนอ่ะน้องใช้เขาเสริมบริจาคเขากงโหลอยยศูมมั่วจะหลงหล่ออวดเท่ใช้จอดอีตะกูซื้อก็เสด็จชิปาเขียเจอเลยคุณจอเนื้อเลยเขาอู้มันเนื้อเลยเขากงโหมาเถ้าเนี่ยแยกว่ากงโหมาเสด็จชิกงเป๋หมู่วัวไอ้เขาเชอร์ว่าจะรู้อเมริกาเตียโมฮันนีนะจีเสด็จชี้กงโตเกซีโดฟิสโรเองกาเดินมุตโตรปอนดาลาโทรสตรีมาเสด็จว่าหรือตีนังปอเป็นมงนาจงมาเลยตัวไทยดวนร้อนจริงจริงจนเจอเสียยงกับตื้อเต๋อเขาว่าทีวีเทียนเจคิตาลินเตอร์ชอบชงตื้อตื้อตื้อว่ากงหอเปตอมุนทาคันโซจอนตงยาโรตอนเจโรเปวายานจะกับพาชะดมึงจะบ้านว่าชิเชียนเดเนเดยะเปมงมุกงทาคันโซจอเทจอนเตจะยะเปมงออดไซเตมจอเทอีเซียจะเลวกับพาเรนโตจึงช่วยจอเอยะเลนอสกอเปจอนเนจอสีมอเชมุคือเนี่ยละฮะมอเชตัวเป็มงลุชลุมเบเทียฮะป้าตัววัวเธอเทียตัวเขียเขาหลือนั่นนอเทียเขียเขาหลือเขากงหอเทียเนี่ยเลยกงหอเจกุยวอรันเทียลาลุมปลาเทียเขียดเด้อฮอนดานนอเราอยากเขียดเด้อยังจิตโตเนี่ยขอติดหล่อเนอเอเยลินอว่าเทียเชียเดียจันเนี่ยจัดสีเยอะตัวป้าวัวตัวกงเชียเทียตัวป้าเขียนตัวสตงจัววีเทียเต้นอะไรจ๋อไปจ๋อเนี่ยสิคือที่นังชาสู้ตัวเนี่ยเราเตะเชนอรู้ชี้หล่ออัวเจี๋ยขันรู้สึกต้องจวนเราก็จะกงหอมงสไซตี้ทอหล่ออัวเทียจะได้กู้เตะชี้หแต่ไปจ๋อเนี่ยเตะเชนอขอตัวเนี่ยขอตัวเนี่ยเทียเตะชี้หล่ออัวรู้กงหอสไซตี้เทียกงหอกงสั่งหล่อป้าตัวเป็มงเกออีเชียกีเทียป้าเป้เจอหลุมมงเหลียวสต้องจวนอวิเตเป้ชุมว่าใช้เกินตัวมงเตอีเชียเจเหยียบป้อนตัวมงเจเหยียบเคเหยียบจอเจขีเคโตก็เตะเคโตเป้หายมงนอเจจิเรเคโตอยู่ใช้นั่งหรือซื้อเอเยเลนอเจเทียงเลนอเอเยเลนอก็เสด็จตัวเคเขาหลุนดันนอเทียดันนอยเกิดลุมมงเทียหอเครดอนได้เตะโปเทียเกชาสอสาสาสอสามงเทียเกลอเจเทียหออัวก็เปเตมิตุมิญโยอ 一切了，古东龙干叫来蒙叫路天，叫你那车着，叫你叫自己是的，天叫东菜路个多，我都公司的都钱都是东交的，那天那个路是东交，那天来去东交个天么蒙叫路，伢着那个天车么着，路还能个天包点被蒙了。我叫路人找中的呢。